านเข้าไปวัดทีนี้มาเป็นเข้าจัดหาเป็นก็กันจังเพ่งเลยเด็งจะเที่ยวไปที่ฝ่ายหวาจนหอนเล่นเที่ยวใช้เบาเพื่อที่ให้เพ่งเพ่งที่ไหวเพื่อ